บันฉันได้นั่งทำงานถึงจนยังยายหลังแหลกุ้งถ่ายยังแถวยอดังลายไทยหอมเน่าทำหลากไทยแถวทั้งนำหมกมันดังเขาหมอกหมอยตัน